0: 아디오 크라토토 그르사몽 오른데 벌마바이르 삽사그르사몽니 야글로 하녀하이 승란몽니 파싱고 탕라이나 파딩게 따봉니 승몽동나이 하녀하이 시니 오티브라 하스테니 너트이녀 파디 꼭두 카이샤 파작 동화바 꼭두 기아사기 번호 다닥치다케노 승기넬리시네 할로 할로 아우 사본카 사이만리아 꼭두 코랑카나양기 소위탄카 하녀 하이 꼭둑 파이 동강어스라 하냐 하이퍼노 시니어로니 꼭둑 넘버를 노릉노 사위크라나이 0381-23-26-253 꼭둑 넘버를 바이크릉게 따이크릉게 사허리 디니니 오판다오 승몽니 피로몽 바딘게 하녀 하이 꼭둑 야삭라이브나이 할로
1: 안녕
0: มาเจอมาค่ะมันทําไมแค่มาอ่ะอ้าวๆดาๆๆก่อนทําไปมันอังมาอ่ะพ่อน้องเอ้ยๆมึงมาครับเอ้ยมูจะมานูก็ตาอ้าวมึงใช่ยะตั้งให้มันแล้วบักซะบักซะกอกดูรอกให้อังนี่อังมาคือแบบทําไมจ้ะเอ้ยๆดาก็ซินทิบฮาสเตนตัวอีกซิงไหนซึ่งไซมอนอ่ะจึงไลทางนายอกอมมอนเวลเกมไปทางกะให้ดา
1: บ่คู่อังมันไฟซินโดอังคาลานิปอเชียงกังคิดทะปนอกเรโดอันยาเจรออ้าวอะฮิไฮเปนจินติปรฮาสเตนิโนกอมมอนเวลเกมพนปานอดากอนดากอนฮังเกฮังกังซึงเลียนอนออีดากอบุกดาดาอังคาลาบังเกคิทะปนเกรบุกโคอ้าวๆๆดาทําไปอืมไฮเฮเกซินีกอมมอนเวลเกมโตไลทังกา
0: 아버노 뜨이뇨 승나이 어제로 하녀 하이 꼭두 기아사기넬리는 사보도 할로
2: 디벌 감바 영웅 감바 노 아버니
0: 아우 디벌 감 하녀 하이 람 석피로 나고 한강 승신하이